0: ิดไมค์ค่ะ
1: โอเค
0: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการวิทยุชุมชนภาคภาษาไทยเราอยู่ที่ 4EB FM 98.1 วันนี้นะคะดิฉันจงจิตบิคแคนนอนอยู่เป็นผู้ควบคุมเครื่องนะคะมีร็อกกี้ซึ่งวันนี้จากผู้ร่วม
2: ดำเน
0: ิน
2: รายการ
0: ก็กลายเป็นแขกรับเชิญเพราะว่าเราหาแขกรับเชิญไม่ได้ไม่ใช่ใช่เราหาได้
1: มีวาระพอดี
0: แต่มีวาระวันนี้เนื่องจากว่าร็อกกี้เพิ่งได้รับการอนุมัติให้เป็นพลเมืองชาวออสเตรเลียไปเมื่อและมีการเฉลิมฉลองกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันออสเตรเลียเดย์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังดำเนินการเครื่องเสียงถ่ายทอดออกอากาศสดคือน้องเซเว่นนะคะเซเว่นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับผู้ที่ตามรับชมทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับร็อกกี้ครับวันนี้พี่บุ๋มจะมาถามผม
0: าม
1: อยากรู้เรื่องอะไรครับวันนี้คร
0: ับ
1: อ
0: ยากรู้มากเลยเพราะว่าการได้เป็นประชากรพลเมืองของประเทศออสเตรเลียในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปจะเรียกได้ว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่ก็พูดได้นะมันยากขนาดนั้นนะคะ
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยเป็นฐานะข้อหนึ่งที่รู้สึกซึมซับตั้งแต่มาอยู่ที่ออสเตรเลียจนถึงวันนี้
0: คือ
1: มีความคิดได้รับแนวคิดที่ของออสเตรเลียที่ชื่อว่า Tall Poppy Syndrome
0: Tall Poppy Syndrome
1: แล้วผมคิดว่าชีวิตผมเนี่ยไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่กำลังจะพูดว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าผมก็คิดว่าในวันออสเตรเลียนเดย์ที่ผ่านมาที่ผมได้รับสถานะพลเมืองประเทศออสเตรเลียเนี่ยพลเมืองออสเตรเลียเนี่ยผมก็ดีใจในลึกๆเพราะว่าถือเป็นแบบผมสามารถประสบความสำเร็จในมายสโตนที่ผมตั้งใจไว
0: ้วางแผนไว
1: ้แต่ผมว่าตอนที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่พี่บุ๋มพูดเมื่อสักครู่อ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีความสำคัญจริงๆแบบอย่างแท้จริงในฐานะที่จากมุมมองจากบุคคลที่3ที่มองเข้ามาในตัวผมเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจไปอีกระดับหนึ่ง
0: ดังนั้นเราถึงต้องคุยกันเพราะว่าสิ่งที่เราผ่านมาหรือประสบการณ์ในการที่จะเดินทางกว่าที่จะมาถึงวันที่26มกราคมที่ผ่านมาในการที่เดินขึ้นไปบนสเตจเพื่อรับใบการเป็นพลเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายในสมัยนี้และคนที่เฝ้ารอฟังเกรดเล็กน้อยหรือความรู้หรือประสบการณ์ที่ร็อกผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มี1คนนั่งอยู่ในห้องส่งก็คือเซเว่นนะคะเซเว่นมานั่งคุยเป็นรูปเป็นร่างค่ะแขกรับเชิญคนอื่นไม่ต้องไปสนใจ
1: วันนี้มีแขกมีผู้ชมในห้องส่งด้วย
0: วันนี้มีผู้ชมในห้องส่งเราจะแพนกล้องไหมคะแพนนิดนึง
3: มันจะยากนะคร
0: ับ ไม่ยากหรอกวันนี้ก็มีชาวออสเตรเลียนมาเป็น
1: We have audience in the studio today
0: Welcome to our programBut you need to learn Thai so you can follow us นะคะวันนี้ก็เลยอยากคุยกับร็อกด้วยความอยากรู้อย่างแท้จริง แล้วก็อยากให้ร็อกเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รอที่วันหนึ่งจะได้เดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ถือกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
1: เรา
0: ถามก่อนว่าพาเรากลับไปที่วันแรกหน่อยได้ไหมการตัดสินใจมาออสเตรเลียเนี่ยมีความหวังว่าวันหนึ่งจะได้รับใบประกาศใบการเป็นพลเมืองนั้นจริงๆหรือไม่หรือมากับอะไร
3: จุดที่ทำให้มาออสเตรเลีย
0: จุดที่ทำให้มาคืออะไรคะ
1: เอาจริงๆเลยคือตั้งแต่อยู่ที่ไทยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่เรียนตั้งแต่อะไรเนี่ยเรามีความคิดอยู่ในใจตลอดเสมอมาตั้งแต่เด็กๆว่าเราอยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแบบอยากไปใช้ชีวิตถาวรในต่างประเทศขึ้นอย่างนั้นเลยนะตั้งแต่แบบเป็นเด็ก
0: ๆโ
1: ผล่รถเมล์แล้วเราก็คิดอยู่อย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่มันยังไม่เคยมีสภาวะอะไรต่างๆในประเทศไทย
0: แล้วเลือกเลยว่าเป็นออสเตรเลีย
1: อย
0: ่
1: าง ไรไม่เลือกเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่มันแบบนำสมัยอินเทรนด์ก็คงเป็นประเทศโลกที่หนึ่งอื่นๆเช่นอเมริกา
0: อังกฤษ
1: อังกฤษหรือไม่ไปที่ยุโรปที่มันแบบรู้สึกแบบมีความแกรนด
0: ์
1: ฟาบูลัสหรือว่า
3: เราเห็นตามสื่อ
1: ใช่ตามสื่อ
3: ออสเตรเลียตอนนั้นมันไม่ได้อยู่ในสื่อ
1: ใช่ออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในสื่อน้อยมากออสเตรเลียเนี่ยแทบในฐานะคนไทยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะคิดได้ว่าออสเตรเลียเนี่ยภาพที่มองออสเตรเลียคือมีจระเข้มีคอกไดดันดี
0: โอ้ยรู้มาตั้งแต่ก่อนมาเลย
1: รู้จักมัน
3: ทุกคนดังรู้จักคอกไดดันด
1: ีแต่ว่ามันเป็นภาพจำที่มันไม่ใช่ถ้ามาอยู่จุดนี้ก็คือเป็นภาพจำที่เราดันคิดเสมือนว่าประเทศออสเตรเลียจะเป็นอย่างนี้เหมือนเราเห็นเหมือนเรามีความคิดว่าอเมริกาจะเป็นประเทศที่ซีวิลไลซ์
3: ทุกคนถือปืนไม่ใช่
1: นัก10ปีที่แล้วอ่ะประเทศอเมริกาก็คงเป็นแบบผู้นำทางด้านเทคโนโลยีรวมถึง
0: medical ต่างๆ
1: entertainment ต่างๆในออสเตรเลียก็คือแบบเป็นแบบ
3: วิ่งไล่จับจระเข
1: ้ใช่วิ่งไล่จับจระเข้เป็น wild adventure หรือว่าถ้าเป็นซิดนีย์หรือเป็นเมลเบิร์นเงี้ยก็คือให้ vibe ของความเป็นในการที่เป็นคนไทยก็คือคงไม่ได้ไปออสเตรเลียเพราะว่ามันไม่ได้น่าดึงดูดขนาดนั้นทั้งที่โอเคมันก็มีภาพจำของความเป็นแบบธรรมชาติซิดนีย์ที่มันเป็นเมืองหลวงใหญ
0: ่ตอนนั้นคิดว่าซิดนีย์เป็นเมืองหลวง
1: อ่ะทุกคนเนี่ย 99% เนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยต้องคิดถึงตอนเนี้ยถ้าให้ไปถาม
0: หลายๆคนก็คิดว่าซ
1: ิดนีย์เป็นเมืองหลวง
3: ซิดนีย์ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับสำหรับคนทางบ้าน
1: นั่นคือข้อสอบ1ข้อของ Citizenship Examination นะ
0: แล้วทีนี้ทำไมถึงออสเตรเลียล่ะในเมื่อมันไม่ได้มีอยู่ในภาพอยู่ในหัวอยู่ในแพลน
1: ออสเตรเลียทำไมถึงเลือกออสเตรเลีย
0: มาง่ายเหรอคะ
1: หนึ่งคือหลักปัจจัยหลักคือให้ย้อนกลับไปสั้นๆก็คือเลือกตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียเพราะว่าในปี2018เนี่ยได้มีข้อตกลงกับพี่ท่านหนึ่งที่เราสนิทกันเป็นเหมือนแบบคนที่เราสนิทในครอบครัวก
0: ัน
1: ว่าเขาอะมาใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียอยู่แล้วแล้วก็คือใช้ชีวิตที่บริสเบนแล้วเราก็คือมาช่วยณจุดนั้นคือเราคิดว่าเราอาจจะแบบมี career break ที่ไทยเฉย
0: ๆไม่ได้กะว่าจะมาอะไรมากมาย
1: และมาเรียนภาษาหรือมาเรียนดิปโลมาอะไรที่เราน่าสนใจนะตอนปี2018เพื่อมาช่วย build business ของพี่ท่านนั้นที่อยู่ที่บริสเบน
0: ค่ะ
1: ซึ่งธุรกิจนั้นคือธุรกิจร้านนวดก่อนที่เราจะมาเนี่ยคือเราตัดสินใจแล้วแหละโอเคเราอย่างน้อยเรารู้จักพี่ท
0: ่
1: าน
0: น
1: ี
0: ้
1: ที่บริสเบนแล้วเราก็คงไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงที่จะลองมาใช้ชีวิตที่นี่รวมถึงอย่างน้อยแล้วก็มีคนที่รู้จักอยู่ที่นี่ที่เราสนิทใจเราก็เลยเลือกแล้วเราก็เลือกบริสเบนทั้งที่ไม่รู้จักบริสเบนมาก่อนในชีวิตเนาะ10ปีที่แล้วเนี่ยบริสเบนนี่แทบจะแบบไม่อยู่ในสารบ
0: ัญอันเดอร์เรดาร์มาก
1: ๆสุดๆคืออยู่ในระดับคือไม่มีใครรู้จักบริสเบนหรอกน็อต 10 ปีแล้ว
0: ในเมืองไทยนะคะ
1: ในเมืองไทยเนี่ยคนที่มาจากไหนทุกคนจะรู้จักแค่เพิร์ธซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นบริสเบนนี่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน
0: บางคนก็เรียกบิ๊กเบนบิ๊กเบน
3: อ
0: ่ะ
3: เออ
1: เหมือนบิ๊กเบน
0: บิ๊กเบน
1: เหมือน
0: บิ๊กเบน
1: แล้วก็เลยมาตัดสินใจมาโดยที่ก่อนมาเนี่ยก็คือมีการเตรียมตัวด้วยเตรียมตัวคือ1คือไปเรียนนวดที่วัดโพ
0: อันนี้คือได้รับการแนะนำจากพี่ที่นี่หรือว่า
1: เพราะว่าเรา
0: ต้องเตรียมมาก่อน
1: เพราะเรารู้มาว่าเราอาจจะต้องไปเริ่มจากการทำงานนวดที่ประเทศออสเตรเลียลงถึงไปช่วย build business
0: ครับ
1: เราก็เลยไปเรียนนวดที่วัดโพมา
0: แต่มานี่คือมาเป็นนักเรียนภาษา
1: ใช่ควบกับดิปโลมาหนึ่งตอนนั้นคือแพ็กเกจคือเรียนภาษา
3: จบแล้วก็เรียน
0: ดิปโลมา
1: หนึ่งแล้วก็แค่นั้นปัจจัยมีอยู่แค่นั้นแล้วก็เรามาใช้ชีวิตดูว่ามันเหมือนเป็นทำตามความฝันเราด้วยที่จะมาใช้ชีวิตแล้วรวมถึงเรามีเงินเก็บระดับหนึ่งจากการที่ทำงานที่ไทยมาแล้วระดับหนึ่ง
0: เพราะว่าร็อกเนี่ยมีงานสาขาอาชีพที่ค่อนข้างสูงส่งนะหนึ่งในไม่ว่าไปแล้วหนึ่งในท็อป5นะสำหรับอาชีพสาขาที่เขาเรียนจบมาเนี่ยคือทิ้งมันมาเพื่อมาตายระดับหน้าอย่างนี้เหรอคะ
1: ณตอนนั้นที่ตัดสินใจมาคือแบ็คกราวด์ของผมเนี่ยคือเป็นเภสัชกรที่ไทยเนาะ
0: ใช
1: ่ผมเป็นเภสัชกรมีใบประกอบวิชาชีพที่ไทยคือสามารถทำงานเป็นเภสัชกรได้แล้วก็ทำงานสุดท้ายที่ไทยก่อนมาที่ออสเตรเลียคือทำงานในระดับแบบ ในส่วนของงานวิจัย
0: ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ด้วย
1: ที่เป็นอาชีพที่กลับมาทำปัจจุบันนี้แต่ตอนนั้นน่ะทำในระดับแบบบริษัทใหญ่มาก
3: ที่คือไม่ได้เป็นเภสัชที่อยู่ตาม
1: ร้าน แล้วผมตอนนั้นน่ะผมชายผมทำงานในงานวิจัยในส่วนของยาที่ตอนนี้ดังมากแล้วอะก็คือ
0: โอเซมปิกเหรอ
1: โอเซมปิก
3: อ๋อจริงป่ะครับ
1: แล้วตอนเนี้ยยาที่ผมทำตอนนั้นอะในปี2018 2017อะคือโอเซมปิกแบทเม็ด
0: ไม่ได้เป็นแบบปากกา
1: เพิ่งได้รับการอนุมัติจาก FDA US FDA ป
0: ีเร็วๆนี้
1: เป็นโอเซมปิกเนี่ย
3: มันจะเป็นแบบปาก
1: เซมากรูไซมากรูทาแล้วกันเป็นยาเกี่ยวกับเริ่มต้นเป็นยาไข่ยาเบาหวานซึ่งต่อมาคนพบว่ามันมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักเนาะผมเคยอยู่ในส่วนของงานวิจัยนั้นระดับโลกเลยนะ
3: งานวิจัยในมุมที่ว่าเอาไว้เป็นยาเบาหวานหรือเอาไว้ลดน้ำหนักครับ
0: เป็นโอเบอร์วานเริ่มจากเบอร์วาน
1: แต่ว่าเป็นฟอร์มของโอเป็นฟอร์มของยาเม็ดที่เพิ่งได้รับอนุมัติปีนี้แต่ผมอยู่ในส่วนของงานวิจัยเมื่อ back to
3: ปี2017ก็คือเหมือนไพป์ไลน์ของการ develop ยา
1: ใช่มันใช้เวลานานใช้เวลาแล้วคือผมก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะเอาพูดถึง
0: แน่นอนที่สุด
3: แล้วทำไมล่ะ
0: แล้วเนี่ยคือการทิ้งทุกอย่างตรงนั้นมาและเพื่อมาลองผิดลองถูกอยู่ในประเทศนี้เนี่ยมาถึงแล้วเจออะไรบ้าง
1: ก็คือ
0: แน่นอนที่สุดจากการไปเรียนนวดมาก็ได้เป็นหมอนวด
1: ใช่ก็เป็นแบบ
3: มาแล้วถูกไหมครับ
1: ปราสาทเทอราปิสอยู่ที่ร้านนวดของพี่
0: คนนี้
1: ท่านนี้ที่เราไปร่วมที่เราไปร่วมงานด้วยเราก็ได้เรียนรู้จากเขาเรื่องการศาสตร์การนวดความรู้ด้านการนวดจากที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลย
0: มีในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยมีโมเมนต์ใดๆในช่วงไหนไหมคะที่คิดว่าฉันคิดผิดฉันไม่ควรจะมาตกระกำลำบากขนาดนี
1: ้ตลอดเวลา
0: ตลอดเวลา
1: ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานนวดครั้งแรกๆคือรู้สึกว่างานนี้มันยากมากเลยทางที่ทุกคนที่เราได้เจอไม่ว่าจะเป็นพี่ท่านนั้นรวมถึง
0: พี่
1: ท่านอื่น
0: ที่อยู่ใน
1: คลินิกนวดด้วยกันเนี่ยจะบอกว่างานนวดเนี่ยคืองานที่แบบได้เงินดีมันไม่ได้ใช้มันมีศาสตร์ของความรู้ของมันแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเรียนรู้แต่สำหรับเราอ่ะมันยากมากเลยในการ
0: มันไม่ใช่สิ่งที่เราบอนทูบี
1: แต่เราแค่พยายามที่จะทำให้ได้ซึ่งมันก็ใช้พละกำลังพอสมควรแล้วก็นะปีแรกบอกเลยว่าปีแรกๆอ่ะก็คือสิ่งที่มันหายไปเดี๋ยวคงมีคำถามอื่นแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่มันได้เรียนรู้จากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คือผมไม่เหลืออีโก้ในชีวิตเลยตั้งวันแรกที่ผมมาในปีแรกอ่ะผมมีอีโก้แบบสูงมากผมไม่เคยเข้าใจตัวเองว่าผมมาทำอะไรที่นี่ทำไมผมต้องมาทำงานนวดทั้งที่เรามีความรู้ความสามารถด้านเภสัชกรร
0: ม
1: แล้วก็เคยทำงานในบริษัทที่ใหญ่ระดับ global ทำไมเราต้องมาทำสิ่งนี
0: ้
1: question แบบตั้งคำถามกับตัวเองตลอดแล้วก็รู้สึกว่างานนวดก็ไม่ใช่งานที่ง่ายแบบที่ทุกคนคิดไว
0: ้
1: แล้วก็ถูกกดดันในระหว่างการทำงานรวมถึงก็ไปเรียนภาษาก็คือต้องปลดความรู้สึก
0: ละลายทุกอย่างที่เราเคยมีมา
1: ณตอนนั้นคงยังทำไม่ได้หมดแต่ก็คือพยายามละลายทุกอย่างที่มีเคยมีมาว่าเราเคยเป็นเภสัชกรที่ไทยแล้วเราก็เคยคิดว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ดีที่ประเทศไทยคือมาถึงที่นี่ก็คือแทบคิดว่า nearly zero เลยคือแบบแทบจะเป็นศูนย์เลยผมไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เลยทั้งที่เคยมีความมั่นใจตัวเองสูงมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: คือมันมีหลาย
0: แง่มุม
1: กดความกดดันในช่วงเวลานั้นแล้วไหนจะต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองในขณะที่เราก็พยายามเซฟค่าใช้เซฟบัดเจ็ตที่เรา
3: ก็ต้องทำงาน
1: ไปด้วย
0: ทำงานในสิ่งที่ไม่ใช่
3: ที่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วก็ยังต้องจักเกิลการเรียนภาษาอีกซ
1: ึ
3: ่งก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง
1: ใช่พูดไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นจำมีจำได้เลยมีอยู่วันหนึ่งอะที่ผมคิดว่าผมพูดไม่รู้เรื่องผมตายแน่วันที่นี้คือมีอยู่วันหนึ่งที่ผมนั่งอยู่หน้าเพิ่งตื่นแล้วก็แบบได้ยินเสียงคนสองคนที่อยู่หน้าบ้านอะที่คุยกันแบบเสียงดังมากจนผมได้ยินชัดว่า สมควรจะได้ยินชัดว่าเขาพูดอะไรบ้างอ่ะผมฟังไม่ออกสักคำเลยอ่ะในการบทสนทนานั้นสองคนนั้นที่มันชัดมากผมแบบตายแน่แบบ
0: เฟลไหม
1: เฟลมากแบบแล้วรู้สึกว่าแบบตลอดการเรียนภาษาอังกฤษอันนี้พูดถึงภาษาอังกฤษคือตลอดการเรียนภาษาอังกฤษ20กว่าปีในชีวิตณตอนนั้นอ่ะแทบไม่เหลืออะไรเลย
0: อันนี้กลับมาเบรกนิดนึงที่ถามมาเซเว่นแทนว่าตอนที่อยู่มาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเผชิญปัญหาเดียวกันไหมในโดยเฉพาะในเรื่องภาษาและสำเนียง
3: ใช่ครับแบบเดียวกันเลยคือ
0: จากที่คิดว่าตัวเองหูภาษาอังกฤษแบบเก็ตบายได้สบายมากอะไรเงี้ย
3: ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะเก็ตบายได้แต่รู้สึกว่าฉันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าตอนทำงานผมทำงานเป็น IT ใช่ไหมครับเรา
0: ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
3: ในระดับต้องเปิดเคสคุยกับซัพพอร์ตที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นคนฟิลิปปินส์อินเดียคนจีนเราก็คุยได้เราก็รู้สึกว่าเราก็คุยกับเขารู้เรื่อง get the job done shouldn't be a problem moving here พอมาถึงที่นี่ปุ๊บมันช็อกหนึ่งคือสำเนียงสองคือไอ้สิ่งที่เราคุยในคอนเซปต์ของการทำงานอยู่ที่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องพูดอ่ะมันมี culture มันมีอย่างอื่นมันมีศัพท์แสดง
0: สิ่งที่ต้องเรียน
3: มันมีสำเนียงแล้วไปรู้สึกเดียวกับแบบเดียวกับพี่ล็อกเลยคือบางครั้งเราไปที่ไหนเรานั่งอยู่ในรถไฟแล้วคนข้างๆคุยกันเสียงดังมากอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: เราไม่รู
3: ้แล้วเรารู้สึกว่าแบบโหแล้วกูจะอยู่ยังไงวะเนี่ยมันก่อนจะมาถึงตรงนี้ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าแบบเป็นซิติเซนอย่างพี่ล็อกคือมันเคยมีช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบคำศัพท์ที่เราเคยรู้สึกว่าเรารู้เยอะมากๆแค่เราคุยกับลูกพี่ลูกน้องเราที่เขาเป็นคนออสแต่เขาพยายามแบบคุยกับเราอะเราเจอคำที่เราไม่รู้เยอะมากง่ายๆคำว่า witness คำว่า procrastination คำอะไรที่แบบตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติมากที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วตอนนั้นคือเราไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่าคำศัพท์เราคือแบบด็อกดอยมาก
0: พี่จะบอกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นใจนะว่าWelcome to Australia
3: ทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนผ่านประสบการณ์
0: ผ
3: ่
0: านมาหมดแล้วค่ะแล้วพี่ก็ในช่วงที่ในหลายสิบปีก่อนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยคือความที่มันไม่มีอะไรให้เราได้พึ่งพาเหมือนสมัยนี้นะในตอนนั้นคือมีเรื่องที่มันน่าแบบน่าโศกเศร้าเยอะมากแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที
3: ่พี่ล็อก
0: สมัยใหม่สมัยใหม่นี้แต่ว่าช่วงนี้ขอพักนิดนึงนะคะขอพักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกับทางสถานีแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับร็อกกี้คุยให้ฟังกันต่อค่ะ
2: What you hear on Community Radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.

0: ันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2ของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอ in Queensland ที่ Radio 4EB FM 98.1 ครับวันนี้เรายังอยู่กับพี่บุ๋มพี่ร็อกกี้แล้วก็
2: 7
1: นะครับผม
0: คุยกันอย่างออกรถเลยค่ะเมื่อกี้ตอนนอกรอบยังไม่ได้เข้าในวิทยุนะคะพักกันฟังเพลงกันก็คุยกันถึงเรื่องว่าการเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันง่ายกว่าสมัยนี้นะคะแล้วก็เราก็อยากจะรู้เส้นทางการเดินทางของร็อกกี้ว่ากว่าจะถึงวันที่26ที่ผ่านมานั้นเราเจออะไรกันมาบ้างนะก็สมัยก่อนเราก็พูดกันถึงเรื่องว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่ไม่ได้เป็นกันได้ยากเหมือนสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทในเรื่องของการอนุญาตให้คนเข้ามาเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียได้ในสถานะที่ต่างๆกันไปในส่วนของพี่คือการแต่งงานก็เป็นอะไรหนึ่งที่มันทำให้ง่ายกว่าสมัยนี้ก็คือเราแต่งงานราชการคนทำงานราชการรับราชการในประเทศนี้แล้วหน้าที่ของเขาคือต้องเดินทางไปประเทศนี้ประเทศนั้นอยู่ทุกๆ4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นภรรยาเขาและมีลูกด้วยเนี่ยมันทำให้การที่เราไม่ได้เป็นพลเมืองอ่ะมันยากสำหรับที่เราจะไปไหนด้วยกัน
1: เราก็เลยได้ fast track
0: เราไม่ได้ถือว่าเป็น fast track ค่ะเราก็ต้องการเข้ามาในประเทศอ่ะเล่าสั้นๆแล้วกันตอนที่พี่มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นพี่แต่งงานกับชาวออสเตรเลียใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องทำการขอมาเป็นพลเมืองถาวรก่อนในต่างประเทศตอนนั้นก่อนที่จะพอแต่งงานเสร็จที่เมืองไทยเขาก็แนะนำเลยว่าให้ไปยื่นขอที่สถานทูตที่เมืองไทยนะเพราะว่ามันจะได้เลยพอยื่นปุ๊บเราก็ได้เป็น PR ตั้งแต่ตอนนั้นคือมาอยู่ได้
1: ตั้งแต่ก่อนที่จะเหยียบออสเตรเลีย
0: ใช่แต่ทีเนี้ยพอมาถึงที่เนี้ยเราก็มาเรียนรู้ใหม่ว่าอยู่ขอจากที่ไหนอยู่ต้องไปให้เขาสแตมป์ที่นั่น
1: ตายแล้ว
2: ต้องกลับไปที่ไทย
0: ก็เลยต้องกลับไปที่ไทยเพื่อให้คือเดินทางได้แต่เอกสาร finalization ของเอกสารที่เราจะเป็น permanent resident เนี่ยเขาสแตมป์ที่นี่ไม่ได้เพราะเรา apply offshore แล้วก็มาสแตมป์ที่ offshore คือไม่จำเป็นต้องกลับไปที่เมืองไทยหรอกไปสแตมป์ที่ไหนก็ได้ค่ะที่
1: เป็น offshore
2: ที่
0: นิวซีแลนด์ก็ได้
2: ไป offshore
0: ก็เลยต้องไปกลับไปที่ไทยแล้วก็ให้เขาสแตมป์กลับมาหลังจากนั้นเราก็จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องออกภายในเท่านี้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วพี่บ่งเป็นพลเมือง
0: เป็นพลเมืองได้เพราะว่าหลังจากได้เป็น PR สักประมาณ3เดือนแล้วก็สามีก็ต้องเดินทางไปประจำที่ประเทศอื่นใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมีการดำเนินการเรื่องเอกสารเดินทางและตอนนั้นก็มีลูกตัวเล็กๆซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนแต่เราเป็นคนไทยถือ permanent resident อยู่คนเดียวแล้วเวลาที่เดินทางอะค่ะมันก็ต้องเราเป็นแม่เราต้องอุ้มลูกใช่ไหมคะพ่อแล้วโดยตำแหน่งหน้าที่ของเขาจะสามารถเข้าช่องพิเศษได้ส่วนเราถ้าเราไม่มีเอกสารตรงนั้นหรือเราไม่ถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นอะไรที่เดินทางได้ง่ายเหมือนเขาเราก็ต้องอุ้มลูกเข้าอีกช่องหนึ่งแต่โดยวิธีการทางด้านเอกสารเนี่ยมันทำอย่าง
1: น
0: ั้นแล้วมันดูแปลกเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปประจำประเทศอื่นเนี่ยเธอมากับใคร
1: แล้วเธอ
0: สองคนทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้
1: ก็เลย
0: รัฐบาลเขาก็เลยเห็นพอยต์ตรงนี้ว่าอ๋อมันเป็นความสำคัญนะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่คนนั้นที่จะไปประจำในต่างประเทศดังนั้นก็เลยขั้นตอนก็เลยเร็วมากขึ้นโดยที่ว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากจากเราในเรื่องของเอกสารซัพพอร์ตหรือว่าเงินในการที่จะดูแลกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีการรับรองโดยฐานะทางด้านอาชีพ
1: ใบแต่งงานแล้วก็
0: ในอาชีพ
1: มันมีสนับสนุนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินเรื่องได้เลย
0: ใช่แล้วก็มันก็ทำได้ง่ายเพราะว่าเขาอยู่ในข้าราชการอยู่แล้วเขาก็จะรู้เรื่องระเบียบแล้วก็มีข้อยกเว้นต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็เลยง่ายแล้วก็อยู่แค่8เดือน
1: อันนี้ถามได้ไหมครับปีไหนครับ
0: 1998
2: 1998
1: ผมอายุ4ขวบ
0: โอ้ my god
2: 1998ตอนนั้นโอ้ก
1: ็ก็พอมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรหรือยังครับตอนนั้นใช้ชีวิตยังไงเอ่ย
0: มีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่แบบ
1: พอคลาน
0: ที่ต่อกับโทรศัพท์อะค่ะพอเข้าไปในเน็ตก็ต้องรอนิดนึง
1: แล้วก็หมุน
0: กว่าที่จะเข้าได้ซึ่งประเทศรัสเซียเป็นอะไรคือตอนที่มาย้ายมาจากเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะแล้วสถานที่ทำงานของพี่ก็เป็นออฟฟิศแรกที่ใช้ Macintosh ในการทำงา
1: งาน
0: เพราะฉะนั้นเรามาจากประเทศที่แบบค่อนข้างเจริญทางด้านเทคโนโลยีพอย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียคือกว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้มันหมุนอยู่นั่นแล้วไม่รู้
1: ผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันครับคือตอนนั้นที่บ้านเมืองไทยผมมาที่นี่ช่วงประมาณป.4 ป.5 อินเทอร์เน็ตเมืองไทยมันเป็น ADSL แล้วแต่พอมาเยี่ยมป้าผมที่อยู่ที่นี่ที่เมลเบิร์นอินเทอร์เน็ตเขายังเป็น 56K ม
0: ันใช่ใช่ใช
1: ่แล้วมันช้ามากแล้วกลายเป็นว่าพี่น้องผมที่เขาแบบกำลังจะหาข้อมูลท่องเที่ยวอ่
0: ะ
1: ทำไมมันช้าขนาดนี้เพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็แบบเหมือนกับ
0: Fast
1: ตอนที
0: ่
1: เขาได้อินเทอร์เน็ตมันก็เป็น ADSL แล้วที่นี่ยังเป็น 56K หมุนโมเด็มอยู่หมุนโทรศัพท์อยู
0: ่นั่นเลยค่ะแล้วก็เลยแบบอ่ะกลับไปที่ล็อกกี้ว่า
1: ตอนพี่ล็อกเป็น PR ปีไหนครับ
2: PR นี่คือเป็น Permanent Residency Status นี่ได้แค่ตอนปี2023
1: ก็คือ
2: จริงๆ
1: 2ปีหลังจากที่
2: ไม่ได้ใช้เวลาก็คือไม่ได้ห่างจากcitizenship
1: มากขนาด
2: นั้นเพราะว่าหลังจากข้อกำหนดคือหลังจากที่ได้สถานะ permanent residency ก็คืออีก
0: สมัครเลย
2: อีก1ปีสามารถสมัครอยู่ด้วยสถานะ permanent residency 1ปีก็สามารถสมัคร citizenship ได้ถ้าอยู่ภาพผมจำไม่ถึงคือถ้าอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียมาแล้วอย่างน้อย5 ปีเพิ่งผมอยู่มันมากเกินกว่า5ปีอยู่แล้วผมก็เลยถือ permanent residency แค่ปีเดียวแล้วก็สมัคร citizenship ได
0: ้ซึ่งพออยู่ไปเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าเรามาถูกทางแล้วจากการที่เรามาลองผิดลองถูกจากการที่ไปเป็นหมอนวดไปเป็นคนทำกาแฟไปเป็นอะไรต่างๆแล้วพนักงานเสิร์ฟแล้วเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมคะว่าที่นี่แหละคือที่ที่เราจะอยู่เลยหรือว่าต้องเจอใครก่อนเจอแฟนเจออะไรก่อนถึงจะมีความรู้สึกว่า
1: เมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนจากการที่ลองมาใช้ชีวิตที่เมืองนอกดีกว่ามาถึงคำว่า
0: เป็น chapter 2
1: นะ
0: ฉัน
1: จะสมัครเป็น citizen ที่นี่แล้วฉันจะต้องทำข้อสอบต่างๆ
2: คือเหมือนปีในใจคือมีความทะเยอทะยานมากกว่
0: า
2: ว่าเฮ้ยเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเราก็ใช้ชีวิตสวดก็คือตั้งแต่มาอยู่ที่ออสเตรเลียก็คือมาอยู่ที่บริสเบนเลยคือ มาดรอปที่บริสเบนเลยบริสเบนเลี้ยงเรามา
0: หล่อหลอมให้เรา
2: หล่อหลอมเรามาเรารู้ว่าซับเบิร์บชื่ออะไรหมดเลยส่วนใหญ่ในบริสเบนหมดเลยเรารู้จักบริสเบนมากเกินกว่าที่เราจะไม่รู้เราจะย้ายไปที่อื่นย้ายยังไงอีกมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราย้ายไปโกโคซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากบริสเบนมาก
0: ค่ะ
2: เราเหมือนว่าเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในบริสเบนแล้วเราก็รู้สึกว่าบริสเบนก็นัด10ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ยังเหลือภาพลักษณ์แบบนั้นอยู่คือมันเป็นเมืองที่มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้มีความคราว
1: คนไม่ได้เยอะ
2: พลาด
1: เหมือนซิดนีย
0: ์แล้วมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเมืองหลวง
2: ใช
0: ่อื่น
2: ๆแต่แค่จำนวนประชากรมันจะไม่ได้เยอะมันไม่ได้ดูแบบวุ่นวายมากนะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะต้องลงหลักเราใช้ความทะเยอทะยานต่อเพิ่มต่อเพื่อดูว่าเราจะไปได้ถึงจุดไหนหลังจากนั้นก็คือแบบมีศัพท์ก็คือโรงเรียนหลากหลายตั้งแต่ยุคนั้นก็ตั้งแต่ผมเริ่มตั้งแต่จบEAP ที่ TAFE ก็คือ English for
1: Academic
2: Purpose ที่ TAFE Queensland ที่ South Bank ก็เป็นเด็ก South Bank มาก่อน แล้วก็ไปเรียน Diploma of Massage Therapy แต่ว่าปรากฏว่าเรียนไม่จบเพราะว่าโรงเรียนยุบโรงเรียนล้มละลาย ก็เลยเปลี่ยนแผนไปเรียนเชฟเรียนได้แค่เซอร์ติฟิเคตจบได้เซอร์ติฟิเคตด้วยนะได้เซอร์ติฟิเคต3แต่รู้สึกว่าไม่ใช่ทางมากคือเรียนไม่ได้เลยทำไมทุกคนถึงบอกว่าต้องเรียนเชฟผมเรียนไม่ได้เลยผมแทบจะเป็นบ้าอยู่ที่ห้องครัว Commercial Kitchen ที่ Western Hotel ผมก็เลยเปลี่ยนแต่ผมได้เซอร์ติฟิเคต3แล้วแต่ผมไม่เคยเอาตัวเข้าไปใน
1: จะไม่ pursue ต่อไม่อยากทำ
2: จนบูธสุดท้ายในออสเตรเลียก็คือจบ Diploma of Construction Design
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ
1: ายุน้อยร้อยอาชีพอ
2: ายุร้อยอาชีพ
0: ทำไมไปเรียน Construction Design
2: เพราะว่ามีย
1: ิ่งกว่า U-turn
2: เพราะว่าในกลางนัดปีนั้นในกลางคือเรารู้ว่าเราน่าจะเรียน bachelor หรือว่า master ไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนมากขนาดนั้นรวมถึงไม่ได้มีความใฝ่เรียนขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่อยากกลับเข้าไปสู่
1: อย่าเรียน master ครับหนีไป
2: แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องกลับสู่มหาลัยอีกเพราะว่าตอนมหาลัยที่ไทยนี่ก็ไม่ไหวแล้วคือยากมากแล้วสำหรับตัวเองก็เลยกางเอาดิปโลมาทุกอย่างที่มีอยู่ณตอนนั้นที่อะไรที่เราควรที่เราจะสารู้สึกว่าเราสามารถ relate เพราะเรามี failure กับ diploma of cookery commercial cookery
0: หลายคอร
2: ์
0: สมาก่อน
2: แล้วจุดเวลานั้นก็คือกลาง diploma มา diploma ที่เขาเสนอมาว่าสามารถแบบทำให้เราไปต่อได้ skill my grand อะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะ relate ที่สุดทั้งที่ก็คือมีความเป็นวิทยาศาสตร
0: ์
2: แต่จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ชอบฟิสิกส์แต่เราก็ยังพอไหวกับการคำนวณและยังเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เราก็เลยเลือกสิ่งนี้ซึ่งไปถึงก็มีฟิสิกส์จริงๆแต่ว่ามันเป็นการแบบใช้ซอฟต์แวร์ในการ
0: ช่วยได้เยอะในเรื่องที่ว่า
2: ซึ่งก็ไม่เป็นอีกทำไม่เป็น
1: เขาใช้โปรแกรม
2: ก็คือแบบเริ่มจากศูนย์ก็ไปเรียน
1: AutoCAD
2: นู่นนี่นั่นแบบสร้างเคยแบบสามารถแบบออกแบบโครงสร้าง
0: สะพาน
2: บ้านเสาโทรศัพท์
1: กับทีมงานได้นะครับ
2: ทำงานจริงได
0: ้fast forward เลยละกันเพราะว่าถ้าคุยเรื่องนี้น่าจะยาวหลายตอนเอา fast forward มาที่จุดสำคัญว่าการหาแฟนมันเป็นสิ่งที่ speed the process ได้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นสิ่งที่ล็อกแนะนำ
1: ไหม
0: ให้เซเว่นไหม
1: ใน
0: กับการที่จะได
1: ้
2: ทุกคนเนี่ย
0: จ
2: ะพูดว่าการหาแฟนนี่เป็นงานหนทางที่ง่ายที่สุดทุกคนจะทุกคนที่เป็น
0: สมัครเรียนไปตามนั้นแหละไม่เป็นไรแต่ว่าหาแฟนเป็นเรื่อง
2: นี่คือประโยค 100% ที่ทุกคนต้องได้เจอต้องได้เคยฟังอย่างน้อย10ครั้งในชีวิต10ครั้งเลยนะ10ครั้งในชีวิตเนี่ยต้องมีคนพูดใส่หูคุณ
0: ว่าสมัครเรียนไปก่อนแล้วก็หาแฟน
2: หาแฟนซีนี่มันวิธีการที่ง่ายที่สุดมันไม่ได้ยากขนาดนั้นพี่ก็หาวิธีนี้มา
0: แล้วยังไงคะจากประสบการณ์ตัวเองการหาแฟนคือสิ่งที่การันตีที่เราได้ในวันน
2: ี้มันไม่ได้ใช่แล้วทุกคนก็คืออ่ะก่อนไปถึงจุดนั้นคือทุกคนก็บุคคลอื่นๆที่ไม่มีแฟนเขาก็จะคิดว่าทุกคนที่ได้แฟนเน
0: ี
2: ่ยช่างเป็นหนทางที่ง่ายได้เหลือเกินไม่สมเกียรติกับการเป็นบางท่านนี่เขาสามารถแบบแบ่งชนชั้นของการเป็น permanent residency ด้วยนะพี่นะว่าคนนี้
0: เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้
2: บางท่านเขาก็จะบอกว่าโอ้ยูได้ permanent residency มาจากการมีแฟนเนี่ยไม่สมเกียรติเท่ากับ skill migrant หรอก
1: อยากให้คนที่พูดแบบนี้อยากให้ไปฟังพี่ลูกกอล์ฟที่เขาก็ได
0: ้มีความคิดใช่มั้ยคะ
1: พี่ลูกกอล์ฟแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เขาเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบมาด้วยแฟนกับมาด้วยตัวเองศักดิ์ศรีมันไม่เท่ากันค่ะพี่ลูกกอล์ฟ
0: มันมีตลาดแบบนี้แบบแยกเลยนะคะ
1: พี่ลูกกอล์ฟได้ให้ความพูดแชร์คอมเมนต์เรื่องนี้เอาไว้ว่าสำหรับเขาคิดยังไงแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าใครก็ตามที่ยังมี mindset แบบนั้นอยู่ลองไปฟังความคิดของพี่
2: ความจริงส่วนตัวของผมอะผมคิดว่าทุกคนที่ใช้ความมุมานะไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามนะที่เพื่อมีความหวังว่าจะได้เป็น permanent residency หรือว่าอนาคตในการเป็น citizenship พลเมืองของประเทศออสเตรเลียท ทุกคนควรได้รับการยอมรับทุกคนไม่ต้องให้กันได้รับการยอมรับจากคนอื่นก็ได้ตัวคุณน่ะก
0: ็ยอมรับ
2: ตัวเองอยู่แล้วว่ามันต้องใช้ความพยายามมากมายขนาดไหนเราอดทนเราใช้พลังกำลังไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจแรงเงินมากขนาดไหนเพื่อมาถึงจุดนี้ทุกคนคือแบบทุกคนเก่งมากแล้วคือผมก็ต้องยอมรับตัวเองว่าผมก็เก่งมากแล้วว่าผมไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วมันเราทุกคนที่ทุกคนจากทางบ้านก็จะชอบเข้ามาว่าโหทำงานที่ออสเตรเลียง่ายจังเก่งจังเลยแบบทำไมนี่แบบมาทำงานที่ออสเตรเลียผมบอกว่าผมก็จะบอกทุกคนว่าผมไม่ได้เพิ่งมาผมมา8ปีที่แล้ว
0: ผมมาแต่ทุกได้ยากอยู
2: ่แล้ว8ปีที่แล้วอ่ะยูไม่เห็นเราเลยหรอคือโอเคยูไม่ต้องเห็นเราแต่หมายถึงว่า8ปีที่ผ่านมาที่เราอ่ะต้องระหกระเหินตกลำบากอ่ะมันไม่มีใครรู้แต่ยูมาเห็นผลลัพธ์แบบเอาคำว่าวันนี้เราเป็นแบบพลเมืองหรือว่าทำงานดีแล้วในประเทศออสเตรเลียแต่8ปีที่ผ่านมาเราต้องแบบตรากตามขนาดไหนในการเรียนภาษาทำงานเป็น Uber Delivery โดนกดขี่มากมายขนาด
0: เดี๋ยวเรามาตั้งคำถามหนึ่งนะคะก่อนต้องไปพักเบรกนิดนึงคำถามที่เราจะถามก็อาจจะเป็นคำตอบให้ใครหลายๆคนนะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปเป็นตัวอย่างไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะลืมเปิดให้เขาเพราะว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเต็มทีนะคะเปิดรวบเดียวเลยค่ะ2แอดนะคะแล้ว
3: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today for only $40 a year. You can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around BrisbaneYou also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prizes are also available.
4: Ladies, we've announced the date of our next Women's Luncheon to celebrate International Women's Day.This is a free event and will be held on Saturday, the 21st of February, from noon until 4 p.m. We have some wonderful speakers, great food, and of course, a great company with an opportunity to relax, chat, and have an amazing afternoon celebrating International Women's Day. For catering purposes, please either call the station on 3240-8600 or register online at info@4eb.org.au.That's International Women's Day Luncheon, 21st of February, here at Radio 4EB, 140 Main Street, Kangaroo Point, a free event. And we look forward to seeing you there.

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายกับของรายการสวัสดีออสเตรเลียนไทยเรดิโอเหมือนเช่นเคยครับบ็อกกี้ครับวันนี้เป็นคนถูกสัมภาษณ์โดยพี่บุ๋มและเซเว่นครับ
1: ใช่ก็พูดกันถึงเรื่องช่วงเวลาที่ตกระกำลำบากที่ไม่มีใครมองเห็นกว่าจะมาถึงวันนี้เราก็มีคำถามให้ล็อกกี้ว่ามีไหมปีที่แบบยากสุดๆปีที่แบบเราอยากจะกิฟต์อัพเราอยากจะเดินออกเราอยากจะหันหลังให้กับความยากลำบากนี้เพราะว่าม
2: ันเหลือเกินยกธงขาวแล้วมีไหมคะแล้วเหตุการณ์นั้นคืออะไร
1: มันคืออะไรแล้วอะไรที่ทำให้เราแบบลุกขึ้นมาสู้ต่อ
2: ใช
0: ่สถานการณ์ก็คือเกิดขึ้นในปีแรกเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือหลังจากที่เราทำงานร้านนวดแล้วเราก็ถูกไล่ออก
2: ทุกคนต้องเคยถูกไล่ออกว่ะ
0: ที่เราเคย
1: เราคิดว่าเป็นที่ที่พึ่งพาได้ใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไม่มีที่อยู่
1: อืม
0: จำได้
1: fail ไหม
0: fail เรารู้สึกว่าโห
1: หมดหนทางไหมคะ
0: ช่วงเวลาแรกคิดว่าหมดหนทางแต่พอแบบหายใจเหมือนแบบออกไปแล้วก็ในช่วงเวลานั้น
1: พาตัวเองออกไปจากปัญหา
0: แล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็มีพี่ท่านหนึ่งซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเขียนเมสเซจไปขอบคุณเขาว่าขอบคุณพี่ท่านนั้นที่เขายังอยู่นะวันนี้แต่ว่าโอเคนะเวลานี้เราอาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยเหมือนตอน8ปีที่แล้วแต่ในวันนั้นเขาอยู่กับเราในวันเราที่ยากลำบากเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากคือเขาอยู
1: ่ฟัง
0: เราว่าเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วเขาก็ช่วยส่วนเสให้ฮากับเราในวันนั้นอะไรเง
1: ี
0: ้ยวันนั้นคือเป็นวันที่ยากลำบากแล้วรู้แล้วเราไม่มีที่อยู
1: ่
0: ตอนที่เราคิดว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วเราก็วันนั้นก็ได้มีเขาเรียกว่าวุฒิภาวะว่าลองเท็กซ์ไปหาคนที่รู้จักบางคนที่เราก็ไม่รู้จักเยอะแต่เราก็ลองเท็กซ์ไปแล้วก็ถามเขาว่ามีโอกาสที่เราจะขอเช่าบ้านอยู่ไหมอะไรอย่างงี
1: ้
0: นั่นก็คือเป็นจุดช่วงเวลาที่เราได้หลุดออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆที่เราคิดว่ามันควรเราควรจะได้ใช้เวลานั้นนานกว่านี
1: ้
0: หรือว่าตลอดไปด้วยซ้ำกับไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันนั้นเราก็เลยเห็นว่าโอเคเฮ้ยเราก็ยัง
1: มีคนดีที่ช่วยเรา
0: เขาก็ทุกต้องบอกว่าเขาดีกับเราเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ให้ที่พักพิงแหล่งที่อยู่บ้านให้เราห้องให้เราอยู่กับให้เราอยู่แล้วก็เช่าในราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งเราก็ขอบคุณซึ่งท่านนั้นเป็นแบบชาวออสเตรเลียนไม่กี่คนที่เรารู้จักในช่วงเวลานั้นที่เขาให้ที่อยู่เราซึ่งเราก็อยู่กับเขามาร่วมปีกว่าในตอนเหนือของบริสเบนอะไรอย่างงี้ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลว่าเฮ้ยมันก็ยังมีทางไป
1: ไม่ว่า
0: เราจะในช่วงเวลาต่อมาเราจะผ่านอุปสรรคอื่นๆเช่นแบบมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในร้านคาเฟ
1: ่
0: หรือว่าอะไรหรือว่าถูกลดเวลาเนื่องจากโควิดอย่างผมอยู่ในช่วงเวลาโควิดซึ่งแบบ

0: งานไม่มีทำ
1: ม
0: ันก็ยังไปต่อได
1: ้
0: ชีวิตก็ยังแบบขยับเหมือนว่าเรามีความพยายามด้วยแหละที่เราจะพาชีวิตออกไปจากจุดนี้แล้วก็ไปจุดต่อไปดูว่าจุดต่อไปมีอะไรให้เราทำได้บ้างหรือว่าจุดต่อไปมีอะไรจุดนี้ทำไม่ได้ก็ไปจุดต่อไปซึ่งนั่นผมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สามารถใช้ทักษะความรู้วิชาชีพที่เราติดตัวมาจากประเทศไทยณช่วงเวลานั้นเนื่องด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเราไม่มีไลเซนส์ที่ออสเตรเลียหรือว่าแต่ว่าผมก็ยังบอกกับซึ่งเป็นข้อความที่ผมบอกกับทุกคนว่า Australian is a land opportunity ซึ่งก็คือไม่เกินจริงตลอด8ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะผมจะเผชิญปัญหาอะไร Australian ก็ยังเหมือนว่าผมก็ยังมีที่ทางไปในประเทศนี
1: ้
0: โดยเฉพาะ Brisbane ก็ต้องให้เครดิต Brisbane เพราะว่าเราอยู่ Brisbane ตลอด8ปีที่ผ่านมาซึ่ง Brisbane ก็คือถึงแม้มันจะมีสิ่งที่ไม่ใจดีกับเราซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราแก้ไม่ได้แต่ว่าผมก็ยังพาชีวิตขับเคลื่อนไปได้ในเมืองบริสเบนแห่งนี
1: ้
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่าบริสเบนก็ใจดีกับเรามากระดับหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าผมก็จะบอกทุกคนกับน้องๆรุ่นถัดไปว่ามันยากนะแต่ว่าแบบลองดูรอบๆสิมันมีอย่างอื่นที่รู้สึกว่าเราสามารถ appreciate ได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศการคมนาคมที่มันสะดวกสบายรถตรงมาตรงต่อเวลาผู้คนที่
2: เราเรียกว่าค่อนข้างเฟรนลี่แล้วกันจากคนที่เคยอยู่หลายๆเมืองมาที่ไม่ใช่แค่บริสเบน
1: ใช่ไหม
0: ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราแค่ต้องพยายามอีกหน่อย
1: อีกหน่อย
0: อาจจะพยายาม
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเดิมหรือว่าพยายามในจุดที่ไม่เคยทำแบบนี้ที่ไทยมาก่อนแต่สุดท้ายเราก็ต้องมีผมสุดท้ายผมเชื่อว่าความพยายามของเราอ่ะมันก็จะช่วยพาเราพัดจากจุด A ไปจุด B จาก B ไปถึง C ไป Z ไปต่างๆนานาได้
1: ที่เราต้องการที่จะเป็นเซเว่นมีคำถามอะไรก่อนที่จะหมดเวลาพี่มีคำถามค้างคาใจอยู่หนึ่งข้อให้เซเว่นถามก่อน
2: ผม
1: คำถามดังงามอ่ะให้พี่ล็อกรับมงสิ
2: ตายแล้ว
1: ถามสักคำหนึ่ง
2: ถ้าอยากจะให้ฝากถึงคนที่เขาบอกว่าแต่ว่าทุกคนก็แบบไม่ได้เลือกเกิดได้ไงมีจะให้มองโลกในแง่ดีพยายามมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ดีอย่างนั้นซะหน่อยพี่ล็อก
1: อย่างนี้ล็อกจะแนะนำเขายังไงอย่าคิดนานค่ะเวลา5นาทีเดี๋ยวจะมีเพลงขึ้นนะคะถ้าไม
0: ่แต่ถ้าคิดคืออย่างแรกคือต้องปรับทัศนคติตัวเองก่
1: อ
0: นผมบอกได้เลยว่า
1: สำคัญใช่ไหมคะ
0: ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่ออสเตรเลียโลกของผมเปิดกว้างมากขึ้นผมเจอพี่ๆน้องๆท่านอื่นๆที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตโดยที่เขาไม่ได้มีต้นทุนมากที่ไทยเหมือนเราด้วยซ้ำแต่ทำไมเขาทำได
2: ้จังหวะและโอกาสมันก็ส่วนหนึ่งแต่ทุกๆคนเท่าที่ผมเคยคุยอ่ะเขามีความพยายามอย่างที่เราก็รู้สึกว่าแบบเป็นเราคงทำอย่างส
0: ู้
2: ไม่ได้เท่าเขาอ่ะ
0: บอกได้เลยว่าคนที่สามารถไปถึงในฐานะสถานะพลเมืองอ่ะเขาบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เกิดจากสถานะทางการเงินสถานะ
1: ต่าง
0: ๆต่าง
1: ๆมันเกิดจากอะไรคะ
0: วิธีคิดที่เขาไม่เหมือนเรา
2: ใช่เคสง่ายๆที่เรามีมันก็คงจะมีให้เห็นแต่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่ถ
0: ้
2: าที่ผมส่วนตัวส่วนใหญ่คนที่มาถึงอีกฝั่งหนึ่งได้พี่ล็อกได้พี่ผมได้เขาผ่านอะไรที่แบบว่า
0: แล้วเขาแบบ
2: เกินจะจินตนาการ
0: แน่วแน่ว่าเขาต้องไปถึงจุดนั้นก็ให้ได้
2: ใช่คำถาม
1: ท้ายของพี่ละกันก่อนจากกันในวันนี้พี่ไปแอบอ่านบันทึกบางอย่างของล็อกว่าการที่ได้เป็นพลเมืองออสเตรเลียเนี่ยในโมเมนต์หนึ่งลึกๆเขายังมีความรู้สึกว่าเขาไม่สมควรที่จะได้รับการแบบความ
0: สถานะ
1: แบบนี้ซึ่งในใจพี่เนี่ยพี่บางครั้งพี่ก็ทำความเข้าใจกับตรงนั้นได้อยากจะเข้าใจเพราะว่าบางครั้งในความยุ่งยากของคนอื่นที่เขาได้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาเยอะมากบางครั้งล็อกอาจจะคิดว่าฉันยังไม่ได้พยายามเยอะขนาดนั้นเลยอาจจะเป็นจุดตรงนั้นก็ได้แต่วันนี้เราอยากมาฟังจากปากว่าทำไมถึงคิดว่าสิ่งนี้มันไม่คู่ควรกับยูเหรอจ๊ะ
0: ตั้งแต่ได้รับจด ได้รับจดหมาย invitation ว่าเราจะได้รับได้ attend citizenship ceremony ในวัน Australian Day เน
1: ี่
0: ยแต่ช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับจดหมายจนถึงวันที่เข้ารับเนี่ยผมอะไม่สบายใจเลย
1: ทำไมอะ
0: ผมดันรู้สึกว่านี่คือผมดันกับมีความรู้สึกที่ต่อต้านตัวเอง
2: imposter syndrome
0: ว่าผมสมควรกับการได้รับสถานะ Australian citizenship จริงหรือเปล่าทั้งนั้นที่ผมไม่ใช่คนขาวผมพูดภาษาอังกฤษแบบออสซี่ไม่ได้ผมไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมออสเตรเลียอย่างท่องแท้ผมยังกินร้านอาหารไทยอยู่
1: ขอพักตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ารายการทางวิทยุอ่ะมันจะจบแล้วแต่ว่าเราจะไลฟ์กันต่อเพราะพี่อยากได้ยินประเด็นนี้มากๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะคะทางวิทยุที่ฟังอยู่นะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองสวิตช์ไปฟังทาง Facebook Live เพราะว่าเราอาจจะปิดรายการกันแล้วแล้วก็สิ่งที่ล็อกกำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่เสียดายเหลือเกินเราต้องมอบรายการให้กับห้องข้างๆแล้วนะคะทางวิทยุต้องขอลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้าถ้ามีคำถามกันติดตามฟังวิทยุแล้วนะคะไม่พอไม่สาแก่ใจให้เข้าไปที
2: ่
1: เข้าไปที
2: ่เพจ Facebook มั้ยครับ
1: ค่ะ
2: เพจชื่อสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด
0: ์
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: นะคะ
0: ได้เลยคร
1: ับ แล้วเราก็จะมาพบกันทางวิทยุในสัปดาห์หน้าแต่สำหรับทางไลฟ์เรายังอยู่นะคะเราต้องมอบรายการให้ทางนู้นแล้วลาไปก่อนทางวิทยุ
0: พบกันใหม่สัปดาห์สัปดาห์หน้าครับเวลา 18:00 ถึง 19:00 เหมือนเช่นเคยครับ
2: ที่ Radio 4EB 98.1 ครับผม
0: ขอบคุณคุณแพทด้วยนะครับที่ให้เพลงพอๆกับเรามาม
2: ี